0: ตยอันตรงยำตะไม้กอบจีเยอโลกไปเจอจึงตีเจงกมันวิรุษเติมตรงโปรยอลำแก่แอตำเติบอึกงันแอตำเติบปนอสกับจีหันโกเมงดูบอลในเกติบกอบจีเยอห่อตำเป็นหันแกกมันวิรุษอีวีปอจัดมวยปลาไอแก่ตากอบจีเยอไอซอกัลเติมบุกโลแอมปมมังแปลนุยแอปุกมังเติมซอก่อนสะเอ็ดแก่ติบกบจีนจักอึกเตอร์เจงอาเร่งแนกบจีไอซอเอียงกัลก่อนสะเอ็ดแก่กบจีเยอะลูกไปเจอจึงตีเกินเดย์กระสิมลังวันนี้ปนันกัมปอลวันตุ้งเต็มหยัดปรักไปยังตาในหันระบ้ายหันนอประเกลเดบบ้าเพราะลำนักตักให้นำดรอมนิสักตาสายเฟยเกลอึกปุ่งฮีในหันระบ้าจีแก่ให้นำโกกัลกรับให้นำให้นักตักคออายาเบิร์นเกอร์อินเตอร์เปิบจูนเฮร์อเวเจงเปิบเตอร์ไปดีนี่ปนันคาร์สักตาปราลึกซาเอียงเกลเปิบเรเจงให้นำให้นักตักตาไมกอนแดงเวียนเถิดทุกลีโกนตุกมนยัดสะเอเฟขาดได้ยำซอแกอึกปบนอดองเติมให้นำบิดได้หอยเจงให้นำทับเกลเบื้อหลอดรอดถึงแอร์แต่มันไอซอติแกตะลีอันกุดยิบเบื้อเติร์นดูโกเติมให้นำให้แต่มันให้นำหอยำซอยาเจงให้นำเติมดีดึงแอร์ปบเกยงันเติมเปิบเรเจงเตยิ่งตัวแกโรสักยันแต่เติมแก่เป็นซิกเติมดักนมมัดไปนำออโรหันสักยันไอเฮยแต่บริจกตุบาลก่อนเราบริจไปนำแต่ไอซอเตยเหลือประติบกบจีหุยหายาดีไอซอแก่ปกเกลเบื่อกรับเกลตึงประยิหันกับมีปลาลึกซาเบื้อปุ้งให้อังเห็นเขางันดึงแอร์กนกนาเกลนักตักให้นำโกอังโจนแฮร์งันดุสักอังเลิกกาลตากับมียิเกลตาปุ้งให้อังบีปงให้กันมีไอวิงโกนตุกบอลตะโดแก่ปนนอนเนโกบริจอกเติมให้นำไอสัตย์เยอะงันนำบริจปรอโดยแก่ปรักเบิ้นตุกเนี่ยปรักบุญตะเนหันระบาบุษะเกลตาปงให้กันมีปรำจักหลักปรักตำตบตุบอลปรักจานบะปงให้กันมียิ่งโดยนักตึกให้นำให้นับกลอาร์เอคันปรำจัดเม็ดวงลับไปดูบิกดูดูในโกยิ่งหันดูตุกกำปิงไปนอกซอมเบอร์เฮงหลักปรัก
1: ดีไอซอแก่เปิบเกิลบึกนุกนาปุ้งวิอังไอซอแก่หินนำนับกลกล้าเอียวบ้าโดยแก่เปิบเกิลบึกนุกนาขั้นอังนั่งดุสักวิดันจันสีลุ้ยสีมังไหนบ้า
0: หุยเปิบเบิกควานตึงเบราะสะเอเฟอันกึดเติมนางไคจิดอตึงเบราะมาตึงตะกุกเวียดนามสะเยหุยนักประยาวตึงอันเอเติมเบราะลำนักตึกให้นำดรอมนุยสักตุบัลก็เลยร้อยนำสัตว์เยอะบ่ตุบัลก็จังกลางเปิบเรียงตาในหันระบ้าเจนฮาวเอียงกาลเปิบเรียงตาในบนลานเติมสะเบื้อเปิบปรึงดรอมประกักเติมตุกหยัดปรักไปยังตาในหันระบ้ายันกุลยะรึงดรอมประกักเบื้อในโกเบราะในเลือดประกนกนาฮีประมกรันเจงตรวจปับนอในนายลองนิสักหันยี่หันในปันลานยี่เกลนักตึกมัดลำให้นำดรอมนิสักเกลกระปุงฮีเอียงเกลปบเรจิงเอียงตัวสักตะประลึกซาลายปืนหันระบ้าตามโปลบรอนักตึกให้นำดรอมนิสักให้นำนอกเกลตาในหันระบ้าเติมสายเฟยนำบริยาปรอสายเยลำหุยนักเบอร์อึกนอกปรักเบอร์ตึงบรอมาตึงตะกุกเวียดนามสายเยหันโกลจะรึงดรอมประกาศเบอร์เนธนายลังนิสักบรอลำนักตึกให้นำดรอมนิสักตามกรับตุบอลเปิบโกลจะและมดในบรานดรอมนิสักนักตึกบรานไพเติมสายเฟยโตมปอตุบอลหุยนักเจ็บประยาวเกลลำมันฮิกนอหันระบ้าวันนี้เป็นลานกัมปอลหุยนักเล่หนุยสักเกลเบื้อกะฮันเอคันเจ้าเติมจารตะลากจิ้งขาสักตบรอลึกซาเบื้อหินฮักลับหนุยสักเติมแก่นอกึดนะลับแต่สักตบรอนั่งหนุยสักรบแลปบนอสีตำดงนอนักเกมให้ไพรเบื้อเติมก่อนจิงตีลึกซาแกงตื่นเกลเกลปอกตุบลลำอันแอลำหนุยสักตัวใกล้นนเคเติมปรอเล่หล่อใบกระมิร
1: ยีนำมุดกะฮันเปลือบ่อนเติมเอิกฮันเจ้าวิคุยนักเกลนุสักโดดแหล่นอขึ้นเคยย่อยตรองลึกซาเติมอาร์เต้เบอร์หินฮักตากะฮันเจ้าจันสวนเถาโกซาฟูสวนขันบาร์จะปรำนำเลือบรอตำแปลโซเรียงดูบัลกะเพย์ฮ่อเจงนักแคร์คุยเรียมเลือบรอโรแก่เปิบกึดเวิงแอเกลนำเดบอสันเรียงสินจัดสินกันตำเมยมัดเฮิมเสาเรียงดูบัลกะเพย์ตันนักแคร์ฮันเฮิมเสาเรียงยำซอแก่เอิกนี่นายตำนอนนักเกมให้นักตั้งตาแอหญ้าโคมแอเฮย căn trong đi tôm từng dôi hùi riêng lập rỡ đời ghé nò gật vương đi tôm ta gấp đâm tâm bộp no. Năm khăn sau riêng nhằm sò ghé tầm ước la từng er bạp nó nạ gây nắc trăng e nhằm sò ghé giam khăn chiên trong đi tôm đù vào tâm đù vào khủy riêng ghé ước năm nhằm sò ghé nò nghỉ đơn giam vì cái xem lăng sớt về đi về nặng trăng gần bếp sẵn chân mất tôm cả hàn anh minh lơ ta gấp rõ cười ghé bơm khả sức dì ở đơn nặng lơ vì đẹp sạc từng chôi đi tôm lấp thùi nặng lơ anh ghé nò nghỉ đơn gần bơ chất hôm sau riêng lọt đo đừng er ghé mình đua hết ta căn tháo ghé khanh pram chất hôm sau riêng đời lê plẻ ai so khui tầm ức à tế hành cần vì nắc trăng nức ta gấp hơm ple kri đạc lập bùl bù ạ đi khui năng khe chặt chiên bơ in khăn gấp năm kar mir ghê đù bơ mà tập hàm trâu bà rạch tòn ple sầu riêng lập buồn tòn kà phê nó nạ gây lửa xa dê đời cần tới làng ta gấp nê tâm bợp nò rò kiểu mài da bơ đơ bợp đời kịch so ức hàn dầu bơ chà đặc lạc dê nành nụ sắc đông nó nạ gây hay ghe nó nghỉ đơn gâl tầm bộ lúc xa hàm kram chiên bộm nò ta xa y tùl hàn dầu lê ngỡ nô nạc lơn thì lọt tầm plè xô riêng tầm ả tế mơn đù hệ ta dê ghe nó nghỉ đơn yên gâl bà nguy anh lăng nal tầm plè xô riêng dêng khùi nạc lơ dọc dâu bên khăn đừng bơ lò bốc dê nạc trăng nức ta nò nạ gây lửa bro nơm sầu riêng ai sò bần bùl ực bú kri ực đác hăn e chặt dêng gần ba bần việc xem lăng nức khùi nàng khe e chặt dêng hăn ma rà plè trọng lơ bro ăn e đi năm bà bò bà giật ta pram kar sầu riêng bơ côn ngỡ ghé đù mình mắt tập buồn toàn bẻ ghé người đơn mình phàm hình cái lạc bắc nó người đơn ho e ghé đừng bơ nuôi sạc lửa bro đồng nó nạ game hay lấp ghé người đơn gịch vương để tôm ta grab đầm nặc trăng bẻ cao sạc cấp đời gịch so tôm bro lướt xàm cầm chiên bẩm nó grab nó gịch vương đời tâm tôi hiểu lắm cờ bỏ đồ bàn làm ghé đù ức bỏ bà bẻ cao cờ lăng nước nó bắt đồng tập bro rung e xa lấp ghé bợp nó tâm e gần bơ in khăn nít tâm bợp nọ bơ đời trăng lăng gal ta bro nắc trăng lấp nọ nghỉ đơn dốc dâu rập lè bro cơn ghé đù ức bò ba ple cao ta mắt đời gật so đơ bụng nghi lơ xa ghé nghỉ đơn gal ghé nọ gật vương đe sạc lửa bro đồng ức prắc lấp đồng nọ nạ gây hay hàn ma thơm ple sầu riêng ghé đù ức ple é tôm in đơ hàn dâu ghé bờ ple gal dênh nuôi sắc đột lẻ nọ khẩn khơ đe sắc khùi riêng lấp ghé nọ gật vương để tôm e gal tôm bro lơ xa bài đi khui nạc gần đi lướt xa nghỉ đơn ức đưa cả hàn dầu bỡ đời rập lẽ ta nò gật vương dầu đom vì lướt xa nắc trăng bụp nò tâm ẻ nước đồng nò nạ rạc gầm hay lấp trăng lăng nước bài đi ghé bò bà bà cao ẻ gần bơ nuôi sắc cả hàn trâu tờm bỡ lướt xa đưa cả hàn dầu vì khui nạc lửa gần nuôi sắc tờm đi ta bỡ lướt xa đưa cả hàn dầu vì khui nạc gần bơm khả sắc khui nò cả cha lấp nành nuôi sắc rập lẻm hay cờ mọ đù bàl mọm chiên bơ bơ chiên ghé yên gần khẩm tố
0: bấm nút rút từ người nông bơ rác bấm hèm rút từ người dân rút chả từ lạc mong họ bật hệ tình cho tờ lắc cả lại mất nếp làn cầm bồn.

ลุงก็ข้อคำเนียบบนสร้างและดันบิงกับขาไปเอียงได้กำดิ่งล่างหัดรำดวงรูปของไกลเดมังระไกลเมาและดันหัดรำดวงสับลุบดวงรูปจากลักลำหัดรำดวงรูปในมาตุมตาสนัยพงควาจารจากลักมาเพราะหังตุมกันนำประตูปีเลียเลยงานตุมหัดรำเพราะลำจารดงชี้เรื่องเวียนมิงจีดรงและดันบาเพราะพงควาเปลากนกนาลาจารลาวเตดันหนังมีปุ่นมาเพราะทำสังหรามโตเพราะเกรมแกงลันจาระจุญยางนาดลังตุมนกเบยนุกทารกระเตตักลักกลายกระบินด้วยเปล่ากระนุ่มปีกุมตุมลายจาระตาเจงเงาจาระตักลักตาซาเกิดทุนตัวประตูอับลุ่นน้ำตัวปลดหลบลุซา

0: ลายเป็นลงหอมทอประรามกลางไกลงะอมอจักเมืองฮัตทนเตปดอบลุนนำริมรมโรนำสังระปนตมตันนันสนัยองค์กรเรดอบลุสัปันมลันตะปันเตฮานอยอีปอลมาประหลำจารตักลักเมืองดงชีลุงเหมินมิงเทียดลำจุงเอิงดางควากระนงประดางจารควายปอลไปลาควกหอยจารบายลานิลาวมาประหังกระนงประตุมกราเตฮัดและนั่นกระนงประตุมกราหัวฟัดก็ใกล้เลยงะตุมหัดระประหลำจานาเตนกมาประละมอดดงชีดูหูหุยเดิมกับลำจุงเอิงดางแกงควากระนงประดางจารควากระนงประสานจีแอจารและนั่นพงควาดุมกระนงถัดประสับวลลำจาร
1: ตินกมาเพราะกำลังตุ่มกระแต่ฮัตทำเท่าและกระไลดิกยานหันดาพรางงานออกมากำลังเตะประโยชน์กระดับนังกระเนากระนาดแต่ซุปแอร็อกหังผัวพรางตัวปลุกเอกอเฮตาดิกยานลายหันดาตุ่มแกรมตาแกรมดิวาเรงกาหังเอโนตุไปเลนังไอเล่าอีโปตุปันตุไกลปรักไปทางอันกำลังประตุ่มกระแต่ฮักเล่าหำเท่ากระดับประสันทิงกริ่งแอกซิตรงไซสรังลอยแงลำจาตักลักมอปัวปรองตุปันตุนำโปรเฮตาร์หังเอโนตุปีเลนังไอตัวปลุกสปันไอปอยไกลปรักฮันดาประยับนังจวนนำสันตุลาจาตันยังเงาเตินมอตุ้มไกลตุยับวาเรงกาเอเอจีกรังนังกะปาลประรุมทังกุปลุกตัวเด็ดตุเกรมกังไอเปสปันปลุกสปันเด็ดตุวาเรงกาจังมองเล่นอันเปียยวาใส่ตุ๊กเด็ดตุ๊กปุยกำไลตัวกระตุ้นแงเนจิโร่กับบนฮัตระพระนันมองวาเรงกะเอกสิลอยตุเฮตาเล่นอันวาติดลงจึ๊นำตุ๊กนำปลุเฮตามังมือรุมดิกยาประตุมแคร์เซมประมาดิประครุวิทกำดิมาพระลำกริงกำลังประตุมแคร์ก่อจารรูไกลลิกาลกะแงรำอาร์ลันลาไกลรูกะประตุมกราเปนมมอละงะดับประพงควาจาตักลักและอันตุ้มกนังทำประปุปิมโยมกะดับประตุฟิเลกะจับเริงมังกนังประตุมกราปรองเตฮักมไปทางนั้นตรงชายกะไกลจอลมกะตึมตาประพุนไกลันกลองอร่อยพับและอันปิมเนะมรารูไกลจักกาลเปกนังประตุฟิเลนาวกะเซมจังตุตินกดงชายละงะดับประปลุรำเตนกมาประดงจีเลืองเงินมิงเทียกลำตุงเอิงดังควากระนองประดังจารควายปูลปิลากุ้งหอยจานตักลักหึกอักมอตุตรงตุเอื้องดับประตุปิเลมึงกระนองประตุมกระเตฮักดงจีปิมยะจารตักลักมอวัลดิกยาพร้องกุบปิดปลาวากริงจึกแซงเล่นอันแอกซิลำนันประงานหลอกมากับรังเทเล่นอันสันทิงจิงกังกะเมพุนยมพันดิกยาประตุมกระดงจีเลืองเงินมินเทียกดาวกะนังตึมมันดาประมึงกะนังประตุมกระแต่ฮักหำเท่ามรารุมตังปะยวาสรังเซรลูประมะดิกยาประตุมกระกลายติปตาลำจารดงจีเอวไลกะนังประตุมกระมกบปิดกระจับหังตุ้มกะนังตาประลำจารเปียกเซมกลางมาตรงชายลอยงะดับประโยคบลำกว่ารอยตุบลุสปันมลันตุปันมะพงควาจาตักลักนาวมาประหังกนังประตุมกราหัวฟัดเมื่อกลายหำเท่ากับดิกยาลอยงะตุมาดับประลำจารปีลากะกนังประตุมกราหัวฟัดหำเท่าและกลายลอยงะตุมาดับประตีวาลตุมกราทุงผู้เอียนเมาวาลตุเต็มกรามจริงหัวตั้มกือตาชายกระตุนจึหอมรันใบกอบเล่นอันหันดะพระวาตุมกรามไซมปิดทางนั้นอเกากระจารกระเชมกลางละงะอันดะพระโยกบดื่มไกลตรงอเกามึงกำลังประตุมกราเมาและพงควาจานตักลักตรงไซปิมกระปลุรำปิมไรกลายมาพระดงจีเลืองเหินมีเทียบเอวไลกกำลังประตุมกราหัวพัดหล่อมกบปิดกระจับหังตึมกำลังถามพระโยต้มเปะนมมอมในละงะตึมหันดะพระตีวัลทุเทมกรามจริงทงผู้เอียนลำเริ่มลั่นหนึ่งที
0: เรดอบรสปันลันตะปันดงจีเลืองเหวินบิงเทียดลำจุงเอิงดางควากระนงประดางจาร์เกตกาแกลมาประหังดงจีวันในคำเจวังมาดีฟังควาเปลากะกระนกนาลาวติบนปรองดานังนาวติดกมาประมาดงจีเหวินดิงเวียนลำกระนงเกตกาประดางจาร์ควาตุเกรดหลังประกระนกกระนงประดางจาร์เตนกมาพระดงชีลึงเหมือนมิงเทียดลำจุงเอิงดางควากระนงประดาง

0: บอนิกดมปะยารทุงลาวบล็อกรำเตะนกหมาปลาควาเปลากกนุกนาลาวปอนในคำเจอมมานีฟองและเจ้ากกลายตุดวงยมอักบังควายารตักลักบัดตอนนั้นบุ่มดีถึงประตูตื่นมากลายติกุมหมาปลาปลาบักยารตักลักต้องตุ้มกริ่งบังลาจารลาวควาเปลากกนุกนาลาวเตะดานังมรากระตุนดินนารกลายปีมดีร์ได้กระตั้งกลายติกุมหมาปลาห้องตุ้มปอกริ่งบังลาจารลาวห้องจารตักลักลำยับรองะบังนันดุมกวบกรัมดีกลายกลุ่มกวบกลายไปกลุ่มมาปรากลุ่มทวมปลาบังตัวลาจารเวียดนามลาวลำเกลเรกเซมตลังกสุลเมนติจารดักลักลำเรตัวพลัสปันมลันตปันอีโปลกนาดูเนมโตและดำดูเรมอตุมปอเรมดังเท่าเกรมกังลันจารและนันไกลดาเป็นนางเกิมด้วยจวนมรซาตาลใส่ตุ๊ดเราสังรำตัวเรมปรากเกรมกังลันจารเรจุญางนาดลังตีตุบนกบุยนกทารกระลำจารนำไปถอยปูลมอถึงตึงตันเวียดควาลำจุองดังลำประดังกันองประกาหันจุงเอืองควาสังรำตัวเรียมประกระเดมแกงลันจารดวงไอปูลมอดองจีจึงกองท้ายกับแองควากันองประสันจีอาจาร
1: เทวาสังนาเดิมบุญมาทดไอปูลมาประจุงและยังบีตารกาถึงกุณาตุเกจมังตัวมอการกักปรังกระกระดาลตีในเดิมไอเหล่านี้มอร่มตังลำตึมทุนใส่ปูตุปันไอตุกเหล่าลูกทุกทนใส่ปอตุปันตุกหลบลูกซาสร้างหน้าเดิมบุญมาทดต้มจริงนกกรึลุ่มนี่กรุกดังไล่ไงหลายจารกนาทุกเกจแมงลำนกกรึกระดับในหล่อจริงเละซาสร้างพระเกจแมงอนกตึมนี่กงสารซาอาเจหังหลายจารกรังกระจับกนาทิพกลายมินก้มจริงไอปูกิดไกกลายกระดังปลาเละนำโตมปลางอันได้ลานเกจแมงมึงสั่งนะลูกนะทุกข์มังแต่และโมเผยพิษเลาะตังมาเพราะรูมกบดิกยากไลเอมเทิร์กระดังปลาโรตีดักลักและอันกลุ่มกริ่งลันตะปุ่นือไอปุ่นเลาะนาเซินกระเซมกลางตึมพรำอารรูปหัดอัพตีสั่งไกรแพ้กระดับหนังเดิมจากดักลักแพ้ทอกละเห็นกาบุยนกกลายถากเรหนักน้อยและอันคะแนนครูสั่งกระตังกระดังปลาโรมึงตึมย่อยนาเนยย่อยแบะลำจารกลายนาเซนแรงตัวแรมตีตึมนกบุยนกถากเรรูกระกระตุ้มเนยโตเนยแรมตีสังระโตแรมประเกรมแกงลำจารละหมอเทมกลายเท่ากับประโตแรม
0: ลำเรดอปลสปันมลันตปันกนงปีกุมมาประหังตึมลาจารตาจิงเอาจารตักลักมก็มจินละกลายกับเป็นตาซากระทนตัวปอดอปลนำตัวปอดหลอปลซานาวเตียโนกับเป็นมอตุมดงจีเงวียนงอกคงกแองควากนงปีกุมมาประหังตุมลาจารตาจิงเอาเวียดนามอีสังกรีเนกนงกแองควากนงประดังจารควากนงประมาตรันตุกุเวียดนามจารเงวียนเถื่องหายลำกนงกิจกายประดังจารควากนงก็มจิงประกนวะกนงประดังจารฟกบิงเดียกระทำกับแองควาหอยดองยันเซนจาร์อีนุนบุญยะกับแองควากำลังประสานจีแอจาร์เบลากับดมิปุริยะมักลาจาร์ตาเจงเอากำลังไปกุมภาประหังดมลาจาร์ตาเจงเอาดมจาร์บุญปรองเรมลานิกาวกำลังไปกุมภาประหังดมลาจาร์ตาเจงเอาจาร์ตักลักดิมรอมในกุมภาประดมกบดีประตูทุนแปลไปกุมภาประหังดิบุญสั่งลาจาร์ตาเจงเอาในเต็มกบเพชรกำลังไปกุมงะรวยและประตับภาเวทประกันวะห้องตะปันในปูลปีกุมนักกุมเป็นตอนนั้นรหัตุมกนัดรุ่มเดมาพร้อมตาทนกับกายหลังในปูลปีกุมแกลปีกุมมาพระหอมเลือดบนสังลาจารตาเจงเงาหมอเลงะห้องลูกพระกลาเซ็ดได้กระตังแกลมาพระห้องถึงกำลังพระเปียลากะลาจารตาเจงเงาพระยมเทือกแกลดูพระมังถึงกำลังพระเงาคนอกนาเตลาจารตาเจงเงาหมอปาวิตประตูตื่นมังลันปลุกตัวทุนใจประตูปลีมาตัวระในกำลังปีกุมปีลีร์เด็กกยาร์มอสปันหาจับประตูประแจ็คเปียมเสือกแลนลึกไกรก็เปียมบังยานาเตียอมอจักงะเอาให้ได้ไปให้มาปลุกนำในแกลบรักเป็นต้องลู่หาจับประตูปากำลังกันนับใหญ่ดูกับรำตมจดและนันหาได้รำพระแกลเด็กแหลมเบลากับควากำลังประสานจีแอจารตักลักดงชีอิญญ์บุญยะเอวและกำลังปีกุมมาประหังตุมลาจารตาจีเงาจารลำดีกยาร์ไกลงะพนลำประหังกุมาประหังเดือบบนสังลาจารตาจีเงาเงาเป็นกระจับลาวะให้ปวดปีกุมเดือบบนสังห้องไกลมาประมังด่างและนันกนุกนาห้องไกลงะพนเมลทิลและนันตุอือปรองโลกเป็นรอและปวดเวลาลำกำลังเกรดลังไกลปีกุมมาประห้องลาจารตาจีเงาจารตัก

0: ตาซาดอตันไตปอดอบนำไตปอดลับลัสซามอปะลัสซาลำปะปลีมาจมด้วยเตโนกับเบนกันนึงเกรดลังกันนึงปลอดไปกุมตาซารอและกันนึงเกตกายรอควากแองควาและดันในปุลกเซมจังปลอดกันหนอตาซาดงจีฝั่งวันใบแองควากันนึงปลอดมาจันตัวกุ๊กเวียดนามจารมอรอหงาควากันนึงไปกุมมาปลอดลายจารตาเจงาจารตักลักตาซากระทุนไตปอดอบลุนนำไตปอดหลับลัสซาเรดอปลัสปันมันตปันดงชีโหติเงื่อนเถาลำกันังกิดกายประดังจารแกงควากิดกายกันงประสันจีแอจารเปตไนปุลมาประลำกันงประสันจีแอจารนามาประหังกันงประดังสะดึกบิงก็หัดรำเดกยาประทุมกราไกลติปตาตปันมันทุนไตประดอปลุนำ
1: ลอยชิกเลยหำเท่าเตียนออกมาประไอเตยไล่แปรยานออกปีหมูกันงประสันจีแอตัวขึ้นสะดึกบิงงะประอิกาจับตุขึ้นเกรมแกงไกลดับนางบนสังกะจับบรางแกรรำอาร์มอมดีกตังลอยแงจักตุระในรุยมะเจอกกนกนาโมนำปลุกตัวกวัดเล่าเด็ดเอตุกเอโนจารเจ้าสะลอมดีกตังกลายลอยแงตึมหันดาบรากลมลาปุนิกันดาบรารูกริงนิจวยแบะและนันกริงจึงแซงตินกมะพระสะดึกบิงตรงอากาวกาจารรูรุมดังตึมตาพระพุนเปรมดิกยาประกันว่ากลายติดตามนึกบนสร้างเล่นอันรังแกงกลายจันเอเตอมอจัดงะเอวจักกลายรูงะมกราสั่งไม้มกราฮาโปรยมึงยามหนึ่งรงเล่นอันนึ่มงะมกราตุจิงรำอารกำเอโนกลายตือควายมะนึ่งลำกุลันเล่นอันรูกะกลายลอยงะดื่มออกปีมูตุ่มกลางเงาะมาโยกบหังกริ่งบวนแซงปลูรำติดนกมาพระดงจีโฮทิ้งเวียงเท้าลำกันังกิดไก่พระดังจารกแองควากิดไก่กันังพระสังเจียจารปุ่มนี่กลายกิดกระตื้นมึงดังโบกันังพระสังเจียสะดึกบิงลำกลายงะพระตุปันลันทนเตยปอตุปโลนำดงจีกิดไก่สะกระตื้นมดิมลากลายกลุ่มกบจังเลยมรอกลายมาพระมดีกระตังปรับเซลกลายเลดลานกุลกระปักอตุกดมกระตือนแงตุจิงตึมดะกระจ้าลำทนตัวไอปอตุปลุนำ
0: เรดอบลัสปันนันตะปันสังระเกิดลอกาบากวัดวัลตันอันจารตักลักมกบเปทองนกเซมดมในเกรดลังไกลเสือปรำด้วยขวาทุนและนั่นกำลังเปราะแอร์ดาวบนสร้างมกบจิงไกลไปลงเฮิมทอเปราะรำกลางไกลงะอมจักเมืองฮัททุนตัวปอตุปลุนำนาวเตโนปีลงมอตุมิปุลเรียมเมืองสังระเกิดเล่ากาบากวัดสังระเกิดลมรสซาเหวียนจ่ายสังระเกิดเล่าเลสวนและนันสังรำต่อแรมอกวัดลำบวนมาทวดหัดเด่นเต๋อหัดปิมฮุลเลอร์บรอเรบรอมอลูห้องไกลงามกระเสียมหลัดลังเอลิมุดกามาลำสังระและนันงะอมอยจักกะไกลเสียปราดฟองหัดได้เมืองแกลนั้นแกลไปเรื่องมอมกอมจริงกันยำเดกตั้งกระหึ่มเท่าปอกกำลังหัดระเพนรำกลางแกลงะอมอจักเมืองฮัดดินังเท่าสร้างและดันประเพณีแกลเท่าจองเกรมกลางอาแซมไลก็พอหัดได้รำระเอิมลิบวนสร้างและดันบินกับรูยานเอกสิปุยะดุมพหมรันมกังเจก็ยูห่างเอกสิบรับดิมลากแกลตุบังหะเอ็ดกะจับรักหมอบะเวจริงบรองะอมอยอยลิโอห้องลิบวนสร้างเกรงเอกสิบางเงินปรักบริจานกับด้วยกันนับใหญ่ลูกก็ใส่เนื้อบนสร้างมอเทียมปรักยัวกับระงามกราเวทกระดับหนึ่งธรรมการหัตตังรวมลิหะดับในธรรมการหัตตังจังปีเหยากวบห้องยันอติปิมลิดมพระในก็ยัวยันอติมาหมอจักงะบระเฮียธรรมการเอกสิมมเนื้อบนสร้างเกรงเอกสิจารตักลักแต่ละใจห้องก็ใส่อปรังหุ่นที่ซาเอโนปรักประจานในมาปลุกกลับปรักมหาดับประประจานกำลังกันนับใหญ่ดูและก็แสบร้องมาปรักแปลกระดับหนึ่งยัวกับประธรรมการ
2: นำในยะที่มันไว้กระดับสูงเดี๋ยวมันเบาโบหรือมือโยทิม
0: ทนในกอจานปรักแปลแถมจานรอบไปเฮียธรรมะลูการเห็นเตะเกรงบนสร้างดุกมาลูแกลกับบ้าฉะนั้นกนกนาดูกำลังบนสร้างประจานปรักกอและจักกนกนาลูกก็เสร็มเดือบนสังหลอประโยชน์ประจานไปงามกราวิทโหมรานเมืองเพราะงามกรากระจับเริงมุกลองตัวก็ไม่โหมรานดุมด้วยมโหมรานลอนักยันเอกสิปุยะเปียประไปมิตรกระจับนึ่งลอดฮิวจะมาการเตยันอติจักก็ยอมมอยนะประจันในประกนก็ใส่เก้าและดันไกลติดเดือบนสังหมอกไหลเอ็ดกระจับนักแม่มนาสังรำอารสัยเมืองก็ทน

0: ដែលបដួបលំនាំទរៈណៃកានឹងប្រាក់ប្រែចានកំនេះកណាប់ញ៉ៃទួយអានកម្ប៉ាលេះណាំផ្លុសសែក្លាហីម៉ៃទុហេក្លាប់ប្រាក់លឿងអហដប្រាក់ប្រែចានសិរប្រមាទីទុំសាក់ក៏ទួយហាងអេកស៊ីសេស៊ីទួយអានណាំទួយអានដងលេណាន់សាអូឡាន់เอโนปรักเนดูและกระแสบอดอปริมาจมดิมาพระก็ตัวหางแอกสิแบลมรันเดียดและนันกระดับหนึ่งยัวก็ประตรมาการเกี่ยมหางแอกสิดิบนารปรักมอบวิทลำยันแอกสิปุยะ
1: เอกสิทธิ์มอคือปุยะเบตะบรัตมาการเอกสิทธิ์มึงนิบุญแสงตุกจึกระนังกำรันเดียดเล่นอันหังจาลกระนังพระสังเจียสะเท่ากระจับบรัตมอลำบุญแสงสนันกบมปิดเบรจันปรักโยมนุยโยยันรูมนิบุญแสงตุ้มกราบรัตนะอิดกระจับเล่นอันกรามดิลายติปดา
0: ลำยันเอกสิปุยะไอโนปรักเบรจานกำลังกันนับใหญ่ไอเงาดุมที่บนสร้างเครื่องเอกสิมอปรักดิมลาดปรอมะเอ็ดเกจับกลายเทพละดุมลิบรอดตัวมในตัวบังหะโยกัวผ่องไกลจักรเมาห้องดุมปลาจัลมอมกราเวตดุมพะหอมรานมอมกราเวตเกจับรังมือบนสร้างมอและนุกตัวกันนางไปหาเทพลำเครื่องเอกสิดิกยารปรอกนวะและดันดุมกวบเกรมกลางเอกสิปลาเกสิลาจารอมนิบวันสร้างและดันดิงกับบรมลิมรมโรลักมอมตรุนงะและเตยับสังระวัดลำดุมปศะอตุกเลลานบรมปายกระดับหนึ่งลิมรมโรลำบรมโตและนันเรียมอมยกนังดูกนาดูเนมโตลิหะดำเนกโตโดยโอละดูกระฟองได้เดเห็นไอเตียกะแกลรำระและนันตุเรียมมาปัญญาเห็นเม
1: สะเอตรงจาตักลักมอนำปูสังระลำนันมอตัวปูสังระรวมตัวเด็ดเด็ดตัวปูสังระคือซาปูสังระคือตัวเล่นอันซาปูสังระลิลคือซาเล่นอันคือตัวตึมปูสังระในเปียวและหัดดำในเลมรมโรสะไอตีสังระคือตัวโตวินเยียงสะเอตรงพระเปียวหัดดำในเลมรมโรรูสังระปาวิตลูกไลตุตื้นกะพระมโตเรมอารักในสังระมอปลุกตัวปันปวกตุเรมหังกิจุตุตัวปลุกเอมาโจเดลำนันเดมนิยโยแบะมอนำเอตุโจกนาตุนำโตและนำนิมะพระลำสังระมอจิจังเอมาปลุกตัวโจลำนันนำโตตีอันตุมอเราปลุกนำโจ
2: แบ
1: ลำปรอมเลมรมโรยับตาทำอารมึงกนาตุนำโตมเสมาลูมตาทำอารมอลำสังระมอมโกตึมลำกระดับนังมโรสะไออมอโยคะนังมจื้อตับประกิดกายดุจอมเลมรมโรแปรกลายมเลมรสะไอกะกรับมวงแรมเตตุสปันอาซาลำมวงแรมกลายแรมขวาหกตื่นเย็นมึงนันโตบุยถี่เตยตึมกลายแรมหมอลำตรวมระหมอรูปวิเดมตาลำไม่วีเต้นสะอายกลายนันรูพงเดมเด่งกลางเห็นเท่าสังกะกลายแรมเล่นอันเดเท่าเลาะวิดไลกลายนายมู
3: sau khi chuyển đổi số thì em thấy
0: tiết
3: học dạy học có hiệu quả hơn.
0: Hiện tại là mỏ bài dừa hạt rậm nách mềm rồm rồ, có bộ môn hèm và vật lưu là đủ tương hèn. Và đại học hèn là đàn vật lạc lại này mốt răng hèn mớ. Càng hình lộ tí, ở tuổi rậm rạ này em ạ kể tí nhớ.
1: Ông đại rậm rạ kinh lệ lan, bỏ bài dừa hạt rậm nâng mềm rồm rồ, làm tụ rèm, lộm đi thêm, cơ lại thảo bố, cơ lại thảo sang, bự rồi bự lù hình.
3: Có tivi.
0: เฮลโลที่จะกามาโอทีวีกลายรำรำอาระตัวมลุกแหลดลันระในสหรัฐแปลทีวีพงอาแต่รำตลังรูปรำทีวีวิดีโอและดันอาแต่ทอลูมตาเมื่อนั้นอาแต่ทอสังเห็นและก็แกลรำและดันตัวรำอัตนาคุณยายเห็นเมื
1: ่อมึงประงับกระทำอารกิดกายประกันละลังทุกกำมุงแรมลำตุเล่มรมโรลักรูกรับปูสังระไม่หัดดำในตัวเรมแปรมตัวเรมมอละงะโยซีกืลนุกเลมรมโรตึมปูสังระจังมังกืลนัดลงมอกลายดิงรูเปรเทมทีวีไม่วีติ้งเล่นันลูกดับนังมรมกัน
0: ห trạm đường rút lại đến nay mừng rạc lại mrao lại đàn hạ trạm đường ở sập lụp đường rút đặc lắc như giết tập này là chắc cầm nước buôn sang lại đàn bình gặp trẻm đình lặng lẽ bọn đàn tâm tôm là mà trạm đường rút về đây.

ลุงก็ข้อคำนิ้ววันสร้างและดันบินขับขาไปเอียงได้กำดิ่งล่างหัดดำดวงรูปของไกลเดมังระไกลมเราและดันหัดดำดวงสับลุบดวงรูปจากลักลำหัดดำดวงรูปในมาตุ้มตาสนายพงควาจาระจากลักมาเพราะหังตุ้มกันนมประตูฟิเลียเลยงานตุ้มหัดดำเพราะลำจาร์ดงชี้เรื่องเหวินมิ่งเทียดรงและดันมาเพราะพงควาเปลากนกนาลาจาร์ลาวเตดันหนังพี่ปุ่นมาเพราะทำสังหรามโตเพราะเกรมแกงลันจาระจุงยางนาดลังตุ่มนกเวนุกทาระเกรติตะกลักใกล้กับบินด้วยเปลากระนึงไปกลมตุ่ม

0: ายจาระตาเจงาจาระตักลับตาซาเกิดทนตัวประดวบลุ่นน้ำตัวประดลบลุ่นซาไกลไปลงเฮิมทอประรำกลางไกลงะอมวยจักเมืองฮัดทนตัวประดวบลุ่นน้ำริมรมโรนำสังระปนตมตะนันสนัยองค์กรเรดวบลุ่นซาปันมันตะปันเตฮานอยอีปอลมาประลำจาระตักลักเมืองดงชีลุงเหมือนมิงเทียดลำจุงอึงดางควากระนงประดางจาควายปูลไปลาควกหอยจาบายลานิลาวมาประกระนงประตุมกราเตฮัดและนั่นกระนงประตุมกราหัวฟัดก็ใกล้เลยงะตุมหัดระประลำจานาเตนกมาประละหมอดงชีดูหูหุยเดิมกับลำจุงอึงดางแองควากระนงประดางจาควากระนงประสานจีแอจาและนั่นพงควาตุมกระนงถัดประสับฟลลำจา
1: ตินกมาเพราะกำลังตุ่มกราแต่ฮักทำเท่าและกระไลมดิกยานดับรางานหลอกมากำลังเลประยอดกระดับนังกระนาวกระนักแอร์ซุปแอร์ร็อกหังผัวรองตัวปลุกไอปอเฮตาดิกยานลอยหัดตุ่มกรามตาแกรมดิวาเริงกาหังไอโนตูไปเลนังไอเล่าไอปอตุปันตุกลายปรักไปทางอันกำลังประตุ่มกราแต่ฮักหล่อทำเท่ากระดับประสันทิงกริ่งแอกเซตรงซ้ายแสดงลอยแงลำจานตักลักมอปัวปรองตุปันตุนำโปรเฮตาร์หังเอโนตุปีเลนังไอตัวปลุกสปันไอปอยกลายปรักฮันดาประยับนังจวนนำสันตุลาจานตัดอย่างเงาเตินมอตุ้มไกลตุยับวาเรงกาเอเอชีกรังนังกะพาลประรุมทังกุปลุกตัวเด็ดตุเกรมกลางไอเปสปันปลุกสปันเด็ดตุวาเรงกาจึงเมาเล่นอันเปียโยใส่ตุ๊กเด็ดตุ๊กปุยกำไรตัวกระตือนงะเนจิโร่กับบนฮัตตะพระนันเมาวาเริงกะเอกสิลอยตุเฮตาเล่นอันวาติดลงจึ๊นำตุ๊กนำปลุเฮตาร์มังเมย์รุมดิกยาประตุมกระเซมประมาดิประครุวิทกามในหมาพระลำกริงกนังประตุมกระกอจารรูไกลลิกาลกะแกรมอาร์ลันลาไกลรูกับประตุมกราเปนิ่มมอละงะดับพระพงควาจาตักลักและอันตุ้มกำลังทำพระปุปิมโยมกะดับพระตุฟิเลกระจับเริงมังกำลังประตุมกราพรองแต่ฮักไปทางนั้นตรงชายก็ไกลจอมกะตุ้มตาประพุนไกลลันกลองอร่อยพับและอันปิมเนะมรารูไกลจักกลเปกำลังประตุฟิเลนาวกระเซมจังตุตินกดงชายลอยงะดับพระปลุกรำเตนออกมาพระดงจีเลืองเหมือนมิงเทียกลำตรงเอืองดังควากระนองพระดังจารควายปูนปิลากุ้งหอยจานตักลักหึกอักมอตุตรงตุเอืองดับพระตุปิเลมึงกระนองพระตุมกราเตฮักดงจีปิมยะจารตักลักมอวัลดิกยาพร้องกุบปิดปลาวากริงจึกแซงและนันแอกซิลำนันประงานหลอกมากับรังเลเล่นอันสันทิงจิงกังกะเมพูนยมพันดิกยาประตุมกระดงจีเลืองเหงินมีเทียกดาวกันนางตึมมันจะพระมึงกันังประตุมกระแต่ฮักหันเท่ามรารุมทังปยาสรังเชิญลูประมะดิกยาประตุมกระกลายติปตาลำจารดงจีเอวไลกันังประตุมกระมกบปิดกระจับหังตุ้มกันังตาประลำจารเปียกเซมกลางมาตรงชายลอยงะดับประโยคครบลำกว่ารอยตุบลุสปันลันตุปันมะพุงควาจาตักลักแนวมะประหังกนังประตุมกราหัวฟัดเมื่อไกลหำเท่าเกิมดิกยาลอยงะตุมดับประลำจารปีลากนังประตุมกราหัวฟัดหำเท่าและไกลลอยงะตุมดับประตีวัลตุมกราทุ่งฟูเอียนเมาวัลตุเตมกรามจิงหัวตั้มคือตาชายกระตุนจึงโหมรันใบกอบและอันฮันตะพระวาตุมกรามไซมิดทางนั้นอเกากาจารกระเชมกลางรายงานอันตะพระโยกบดื่มไกลตรงอเกามึงกำลังประตุมกราเมาและพงควาจารตักลักตรงไซปิมกระปลุกรำปิมร้อยไกลมาพระดงจีเลืองเหงินมีเทียกเอลไลกำลังประตุมกราหัวพัดหล่อมกบปิดกระจับหังตึมกำลังถามพระโยต้มแปะนมมอมในรายงานตึมฮันตะพระตีวัลตุเตมกรามจิงทงผู้เอียนลำเริ่มลั่นหนึ่งที
0: เรดอบรัสปันลันตะปันดงจีเลืองเหวินบิงเทียด lâm trung ương đảng khoa cân nông bọt đảng cha ghét cả cái mà bọt hàng đồng chí vân đề khâm chế oang mà đi văng khoa bẹ la cờ cân nông nào lào tiệp buồn prong đà nẵng nào tiệp độc mà bọt mà đồng chí nguyễn đình viên làm cân nông ghét cả bọt đảng cha khoa tụ kết lằng bọt cân nông bọt đảng cha tế nộp mà bọt đồng chí lương nguyễn minh triết lâm trung ương đảng khoa cân nông bọt đảng cha hợp mắc tụ trung khoa bẹ la cờ cân nông nào lào vân đề khâm chế oang mà đi văng rè chọi chươn lại đàn mà bọt tiệp cha đặc lát hôm thao cả trăm đề cái giờ bữa tôm cua cái tiệm tạm được buôn sang làm cha rất đặc lắc mà lúc lại tụt tưng chắc cả làm cầm đề cái giờ bữa ngã lắc mà chừng thênh lên nằm bữa tôm cua éo cái gì mà nick lại tụt tưng chắc cả mà làm bầm cầm chiên cà phê cha mọc lại lên chắc cả đề cái giờ làm phim nản tiện nắp làm cầm phê cùng mà bữa họ lại cha rất ta chừng nào cha rất đặc lắc mà nằm nóc lên đỉnh lăng lại đan cả tưng đề cái tăng cầm phê cùng mà bữa hằng tôm bọc kinh mặc lại cha lào bờ nick đùm bờ chà thùng lào bộ ram tiện độc mạ pro khoa bị la cờ cân nô cân lào và nè cam che ông man đi phong lại chắc cờ lại tụ trung dòng áp mừng khoa chà tạc lác bất ngọn nan bộ đi đùm bờ tụ tưng mặc lại thì cùng mạ pro phá vác chà tạc lác hằng tôm kinh mặc lại chà lào khoa bị la cờ cân nô cân lào tiện đà nẵng mà cả tưng đi nà lại tìm đi để cả tăng lại thì cùng mạ pro hằng tôm bờ kinh mặc lại chà lào hằng chà tạc lác làm dập rõ ngã bất năn trung quốc cầm đi cơ hội cùng quốc lại bị cùng mập rọc lùm thuộm là văn tọa là chàng Việt Nam Lào làm cơ hội cả xem tăng có xuân mình tì chàng đặc lạc làm hệ tòa plus sắp ăn lăn tập ăn y bộ con nà trúc nèm tô lại đầm đưa rèm ở tụm bỏ rèm đằng thâu kìm càng lăn chàng lại năn kẹt đập bình năng cơm đi chuẩn mùa xa ta là xe tốt lâu sáng rằm tò rèm bỏ kìm càng lăn chàng rê chủ nhang nào lăng tì tụm nốt bề nốt thả kẹt làm chàng năm bế thành pol mò thượng tướng Trần Việt Khoa làm trung ương đảng làm bộ đảng cân nặng bộ cả hàn trung ương Khoa sang rạm tổ rèm bộ kềm gang lần cha đồng nghiệp pol mò đồng chí Trương Công Thái kể em Khoa cân nặng bộ sản chị a cha
1: tế hòa sang nạ đơm buồn mà thuật pol mạc bộ chung lấy giang bị ta cả tiếng quân đội tru kịch màng tôm mò cả các prang cự cả đàl tì này đơm lâu tí mò rộm tầng làm tướng thuần sải bò tụ bàn để tốt lộc lúc trúc thôn sải bò tụ bàn tốt lộc lục xa sang nạ đường buồn mà thốt tôm trình nóc cự lùm đi group tầng lại ngày lại cha cân nạ trúc kịch mạng làm nóc cự cả đàn này lọ trình lễ xa sang hạ kịch mạng anh nóc tôm đi cộng sản xa ai thế hằng là cha cần cái chấp của nhà tiếp cái mình gồm trình phụ kịch cây cây cái tầng lát lên ăn tôm lang ăn đại làn cách mạng mừng sang nã lưu của nã thu cách mạng để lát mồ phơi vít lọ tầng mạng pro rùm gồm đi cái giặc lại yêu thương cái tầng là ro tì đặc lát lên ăn gồm kinh làm tập quần ư phụ lọ nà sơn cái xem trang tướng rạm a rụp hạt áp tì sang cây phép đập nâng đơm trà đặc lát bè thọc lại hên cả buổi nước cây thả tre nặc nơi lên ăn cái này cứ sang cái tang cái tầng là đó mừng tôm dội na nơi dội bè làm tràn cây na sơn lang tôi xem thì tướng đọc buổi nước thả tre cứ cái đoạn tu nơi tô nơi xem thì sang rạm tô xem đoạn kềm càng làm tràn lọ mò thêm cây thọc cả đoạn tô xem
0: làm hệ tòa plus sắp ăn lần tập ăn cần nâng bình cơm mà pro hàng tụm là chả ta chỉ ngào chả đặc lắc mong có một chín lắc lại các bên tàu xa cả thuần tuệ và tòa plus năm tuệ và tòa plus xa nào tiệu nô các bên mò tụm đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng cái em khoa cần nâng bình cơm mà pro hàng tụm là chả ta chỉ ngào Việt Nam Isang Kri nề cần nâng cái em khoa cần nâng pro đảng chả khoa cần nâng pro mặt trận tổ quốc Việt Nam chả Nguyễn Thượng Hải làm cần nâng kết cả pro đảng chả khoa cần nâng có một chín pro con nọ cần nâng pro đảng chả Phúc Bình Nia Cà Tâm, các em khoa hội đồng nhân dân cha, y nhuận buồn giá các em khoa cần đồng bọa sáng chí ạ cha, bệ là cả đồ mì bồ lìa mượn là cha rà ta chế ngào, cần đồng bì cùng bà bọa hằng tùm là cha rà ta chế ngào, tùm cha buồn prong. Rêm là nè cao, cần đồng bì cùng bà bọa hằng tùm là cha rà ta chế ngào cha rà đặc lắc, mình rộng đánh bà bọa, rộng gồm đi vào tụ thương kè bì cùng bà bọa, hằng nít buồn sáng là cha rà ta chế ngào. Hãy tìm gồm vết, cần đồng bì cùng ngã rưỡi lên bọa tập phá vết bọa cân hoa. Hằng tập anh ấy buồn vì không đã cũ, biết tận năn rồi hận tụm con nát trúc để mà bận tạ thôn, cặp gai lăng ấy buồn vì không, lại vì không mà bận hầm nước bận sang là cha ra ta chạy nhau, mò lấy ngã hằng lùa bận classic, ดกตังไกลมาพระห้องถึงกันงพระเปลากะลาจารตาเจงาพระยมเทือกแกลดูพระมังถึงกันงพระไอเงากนกนาเตลาจารตาเจงาหมอบาวิตวัตุตุนมังลันปลดตัวทุนใจประตัวปลีมาตัวระในกันงพิกุมปิลีร์เดกยาร์มอสปาหาจับพระดูพระเจ็คเปียมเสือกแกลลึกไกลกะเปียมบังยานาเตียอมจักงะห้อยน่าให้ไปให้มาปลุกนำไอแกลพระเป็นต้องลูกหัดราประดูปากำลิกันนับใหญ่ดูกับรำตมจดและนันหะได้รำพระกลายเด็กแหลดลานเบลากระควากระนมพระสานจีอาจารตักลักดองชีอิญญ์บุญยะเอวและกระนมบีกุมมาพระหังตุมลาจารตาเจงาจารลำดีกยารไกลงะพนลำพระหังกุมมาพระหังเดบุญสังลาจารตาเจงาก็เป็นกระจับละวะให้ปวดบีกุมเดบุญสังห้องไกลมาพระเมืองด่างและนันกนกนาห้องไกลงะพนเมลทิลและนันตุอือปรองโลกบันรอและโปเวลาลำกันังเกรดลังไกลพิกุมาประห้องลาจารตาเจงาจารตักลักตาซาเดาทนใจปวดตับลุ่มนำใจปวดหลับลุ่มซามอปะลุ่มซาลำปะปลุ่มมาจมด้วยเตโนกับเบนกันังเกรดลังกันังประพิกุมตาซารอและกันังเกตกายรอควากระแองควาและดันในปุลกเกษมตามประกันตาซาดงจีฝั่งวันใบกระแองควากันังประมาจันตัวกุ๊กเวียดนามจารมอรอหงาควากันังพิกุมมาประลายจารตาเจงาจารตักลักตาซาเดาทนใจปวดตับลุ่มนำใจปวดหลับลุ่มซา
2: เรดวัปลสปันมันตปันดงชีโหติเงื่อนเถาลำกันังกิดกายประดังจารแกงควากิดกายกันังประสันจีอาจารเป็ดน้อยปลมาประลำกันังประสันจีอาจารนำมาประห้องกันังประดังสะดึกบิงก็หัดรำเดกยาประตุมกระไกลติบตาตปันมันทุนแต่ประตัวปลุ่มนำ
1: ลอยชิกเลยหำเทาตีนออกมาประไอเดลไล่แปยวานออกปีมูกันังประสันจีอาตัวขึ้นสะดึกบิงงะประอิกจับตุตื่นเกรมแกงไกลดับนางบนสังกจับบระงามกระทำอารมอมดีกระตังรายงานจากตัวระในรวยมะเจอกระกนกนาหมอนำปลุกตัวกวาดเราเด็ดเอตุกเอโนจารเจ้าสะหลอมดีกระตังกระไรรายงานตึมหันดาบระกลมลาปูนิกันดาบระรูกริงนิจวยแบะและนันกริงจืดแซงตีนกมะประสะดึกบิงตรงอากาศกระจายรูรุ่มดังตึมตาประพุนเปรมดิกยาประกันว่ากลายติดตามนึกบนสร้างเล่นอันรังแกงกลายจันเอเตอมอจักงะเอวจักกลายรูงะมกราสร้างไม้มกราฮาโปรยมึงยามหนึ่งรงเล่นอันนึ่มงะมกราตุจิงรำอารกรรมเอโนกลายตือควายมะนึ่งลำกุลันเล่นอันรูกะกลายลอยงะดื่มตกปีมูตุ่มกลางเงาะมาโยกบหังกริ่งบวนแซงปลูรำติดนกหมาบระดงจีโฮทิ้งเวงเท้าลำกันังกิดไก่ประดังจารกแองควากิดไก่กันังประสังเจแอจารปุ่มนี่กลายกิดกระตื้นมึงดังโบกันังประสังเจแอสะดึกบิงลำกลายงะประตุปันลันทนเตยปอตุปโลนำดงจีกิดไก่สะกระตื้นมดิมลาไกลกลุ่มกบจังเลมรอกลายหมาบระมดีกระตังปรับเซนกลายเลียดลานกุลกระปักอตุกดมกระตือนงะตุจิงตึมดะกระจ้าลำทนตัวไอปอตุปลุนำ
2: เรดอบลสปันนันตปันสังระเกิดลอกาบากวัดวัลตันอันจารตักลักมกบเปทองนกเซมดมในเกรดลังไกลเสือปรำด้วยขวาทุนและนั่นกำลังเพราะแอร์เราบนสร้างมกบจิงไกลไปลงเฮิมทอเพราะอารามกลางไกลงะอมจักเมืองฮัททุนตัวปอตุปลุนำนาวเตโนปีลงมอตุมิปุลเรียมังสังระเกิดเล่ากาบากวัดสังระเกิดลมรสาเวียนไรสังระเกิดเล่าเลสวนและนันสังรำต่อแรมากวัดลำบนมาทวดหัดเด่นเต๋อหัดปิมฮุลเลอร์บรอเรบรอมอลูห้องไกลงามกระเสียมหลัดลังเฮลิมุดกามาลำสังระและนันงะอมอยจักกะไกลเสือปราพงหัดได้บังแกลนันแกลไปเริ่มมอมกอมจริงกระยำเดกตั้งกระหึ่มทอปอกปลังหัดระเพนรำกลางแกลงะอมอยจักเมืองฮัดดินังเทาสั่งและดันปราปิมิตแกลทอจองเกรมกลางแซมไลก็พอได้รำพระ
3: เอิมลึกวันสร้างและดันบินกับรูยานเอกสิปุยะดุมพหมรันมกังเจก็อยู่ห่างเอกสิบรมดิมลากลายตัวบังหะเอ็ดกจับรักหมอบาวจริงบรองะอมอยอิลิโอห้องลึกวันสร้างเกรงเอกสิบางเงินปรักเบรจานกำลังการนับใหญ่ลูกก็ใส่เนื้อบนสร้างมอเทียมปรักยัวกับระงามกระเวทกระดับหนึ่งธรรมการหัตังรวมลิขิตธรรมในธรรมการหัตังจังปีเยาะกวบห้องยันอติปิมลิดมพระในก็ยัวยันอติมาบอกจักงะ
0: Bra hiệu trang mạng can air ca sĩ mầm nước bun sang kring air ca sĩ jar tạc lạc mtai lê jai hong gọi sai a prong huynh thị xa e nó prak bre chan em áp lu hiệu lạp prak mầm hạt ra bra bre chan kầm nước kanap nhai dù lê gọi sai a prong mò prak bre ka trap nâng yoa ka bra trang mạng can
4: năm nay á thì mình quay cái đầu số giống để mình bầu bổ lứa mới vô thêm
0: thôn này câu chan prak bre thèm chan mra về hiệu trang mạng lu can hên tê kring bun sang được mò lu lẻ cặp bác sẽ nắn con hồ con nạn rùa cầm được bần sang bài chàn prác cầu là chắc ở con hồ con nạ lu có xem được bần sang lọ bài dọa prác chàn bởi ngàm kra vết hộ mran mừng bỏ ngàm kra cả chập răng mục lòng rùa cờ mại hộ mran dùm đuôi mà hộ mran lọ nạch dàn ea ca sĩ bù giá bởi bà bài mít cả đập nâng lọ hiu trả mạ can tờ dàn ở tìa chắc coi do mọi nơi bắt chân này, bà con nội có sai câu là đang quay tiếp được bên sang một lại ít cái chấp nặng nề mà là sang làm ăn sai. Bằng ngõ thuận tuệ và đoạt luôn năm chỗ rạ này, gần ông bắt bảy chân cầm nước cả nạp nhà tùy an, cam pa lết năm plus sai cai hi mai tuổi gặp bắt, lười ngã hạt rập rọ bảy chân sờ bờ má, tì tùm xạ có tuổi hàng eo ca sĩ, sẽ si tuổi an nam tuổi an đông lệ năn xạ ô loan. เอโนปรักในรูและกระใสบอดอปริมาจมในมาปรัวก็ตัวหางแอกระสิแปลมรันเดียดและนันกระดับหนึ่งยัวก็ปรัตรมาการเกี่ยมหางแอกระสิดิบนารปรักมอประวิทลำยันแอกระสิปุยะ
5: ที่กลุ่มนั้นเป็นต้นทางถึกเต้
1: าแอกระสิมอคือปุยะเบต้าปรัตรมาการแอกระสิมึงนิบุญสร้างตุกจึกกระนั่งกำรันเดียดเล่นอันหังจาลกนังพระสังเจแอสะเท่ากระจับพระมอลำบุญแสงสนันกุบเป็ดเบรจันปรักโยมเนยโยยันรูมนิบุญแสงตุ้มกราพระณะอิดกระจับเล่นอันกรามดิลายติปดา
0: ลำยันเอกสิปุยะไอโนปรักเบรจันกำลังกนับใหญ่ไอเงาะรุมที่บนสร้างเครื่องเอกสิมอปรักดิมลาปรมะเอ็ดเกจับกลายเทพเลาะรุมลิบรอดตัวมในตัวบังหะโยกัวผ่องไกลจักรเมาห้องดุมปลาจัลมอมกระเวทดุมพะหอมรานมอมกระเวทเกจับรังมือบนสร้างมอและนุกตือกันนางไปหาเทพลำเครื่องเอกสิดิกยาปรกนวะและดันรุมกวบเกรมกลางเอกสิปลาเกสิลาจารอมนิวันสร้างและดันดิงกับบรมลิมรมโรลักมอมตรุนงะและเตยับสังระวัดลำดุมปศะอตุกเลลานบรอประโยชน์กระดับหนึ่งลิมรมโรลำบรมโตและนันเรียมเอามาโยกนังดูกนาดูเนมโตลิแห่ดำเนกโตดุจโอละดูกับฟองได้เดเห็นไอเทียกับแกลแรมระและนันตัวเรียมมาปัญญาเห็นเมื่อ
1: สะเอตรงจานตักลักมอนำปูสังระลำนันมอตัวปูสังระรวมตัวเด็ดเด็ดตัวปูสังระคือซาปูสังระคือตัวเล่นอันซาปูสังระลิลคือซาเล่นอันคือตัวตึมปูสังระในเปียวและหัดดำในเมรมโรสายตีสังระคือตัวโตวิญญิงสะเอตรงพระเปียวหัดดำในเมรมโรรูสังระเปียวิตลูกไลตุตื้นกะพระมโตแรมอรณในสังระหมอปลุกตัวปันปวกตุเรมหังกิจุตุตัวปลุกเอมาโจเดลำนันเดมนิยอยแบะหมอนำเอตุโจกนัตุนำโตและนำนิมะพระลำสังระหมอจิจังเอมาปลุกตัวโจลำนันนำโตตีอันตุหมอเหล่าปลุกนำโจ
6: về cái số hóa hồ sơ đấy thì
1: lâm broam lim rom ro yap ta ram ar mung kna tu nem tom se ma lum ta ram ar mo lam sang kha mom ko tum lam ka dap nang ro sa ai amo yo ka nang chư tap pra kit kai duch o mlim rom ro pa klai mlim ro sa ai ka krap mong ram ti tu span a sa lâm muông rèm cây rèm khoa học tự nhiên mừng nành tô bùi thị tươi tím cây rèm màu lâm trùm rã màu rúp với đều ta lâm mãi vì tín xã ái cây ăn ru phùng đê đình lằng hên thâu sang cả cây rèm lên ăn đê thâu lọ vịt lách cây này mô.
7: Sau khi chuyển đổi số thì em thấy tiết học dạy học có hiệu quả
0: hơn. Hiện tại là mọi bài dù hạt rậm nét mềm rồm rồ, có bốc mông hèm và vật lúc là tụ tương hên. Hạt đại học hên lại đàn vật lạc lại này mốc răng hên mơ. Mình càng hình lộ tí, ở tụ hẹm rạ này em ạ kể tí nhớ.
1: Ông đại rạm rạ kinh lệch lan, ប្រាក់ប្រយោជន៍ក្តាប់នឹងលិមរមរលំទុរាមលំនិធមកលៃថោបុកលៃថោសាំងប្រឹករយប្រឹកលូហិន
8: Có TV được xem hình ảnh
2: Hello ti hi cha ka ma OTV kle ram ram ara tuom luk lat let lan ra nei sahra play TV phong ate ram tlang rup ram TV video le dan ate tho lum ta mak nan ate tho sa hen le ka kle ram le dan a tu ram at na ap nya hen me
1: mung pro ngam kra ram ar kit kai pro kana lang tuk ka mung ram lam tu mle rom ro lak ru krap po sang ra mle hadam nech to ram ព្រះប្រមតោះរាមមលងាយោសីគឺនុកលេមរមរោទឹមពោះសង្ឃៈចាំងម៉ាំងគឺណាត់លងមកក្លែមដេងរូប្រធិមទីវីម៉ៃវីទិញលេដាន់លូកដាប់នឹងមរមកាន់
2: ហើយដាប់ដងរូកក្លែដេណៃមងហរៈក្លែមរោលេដាន់ហាត់ដាប់ដងសាប់លុបដងរូបតាក់លាក់ជិះយ៉ាតាប់ណៃលែចាក់កំលឹកបួនសាងលេដាន់បិងកាប់ត្រែមដេងខ្លាំងលេបួនដើមទុំឡាមដាប់ដងរូបឯតៃ